ขอบคุณที่มาตัวน้องรายอันปรานิเมอรีเอฟเอ็ม89.9ออมตั้งใจที่พี่เมียนิเมอร์รอยต์มินิสเกมินวันวัวน่าตัวรอยมวนได้ตาคันวันน้องรามเกมคันคอยคันวันน้องรามมั่มกตันวัตตะกี้อาตังกิรคันคอยกินน้องรามเต็มวันราวน์ติงอาปุ่งไงนั่นมันคันน้องรามมั่มกตันวัตตะเลยยักษ์ตังกิรรอนนักินาเจนี่แม่นน้ำ